ketchup. And I'll catch up. You said the job. We said KI. The incubator. Maro leti sabi ko. Tinchan niya sabtara. Maro piyansi chabu hapu. Anga khan bi. Dokha khan bi si jen leo nire windan riga. Maro niduri. Ajan ha sita jao. Yoga ก็สงจิตกูไม่คุกคามมันเลยมิชชันนายไม่เกินอะไรแต่ถือเป็นแค่อะไรงานรูปดีดูดีโอ้ยรูปดีมีตาสุกุปีนางโจรเลยกูเชื่อดีเซียสไต่เปอร์สินล้วนเลยจ้าดีดูกากรีบีดีอัฟกางานรูปดีดูดี เดี๋ยวมึงก็ยังยังยังสั่งจีนี่แต่ถ้าเกิดเป็นอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องงานรูปมีคนมาดูมาเลยงานรูปเนี่ยตัวเองงานรูปเนี่ยมีอยู่งานรูปเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงข้างจ้าตัวนี้มีอะไรกันไหม เงินเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเงินเราจะเอชดีเช็คทำไมเงินเราเชื่อใจจุดสุดต้นนะจ๊ะเงินเราเป็นแรงใต้กูได้จ้ะเงินเราจะรู้ว่ามันเพียงพอไม่ใช่หรอกเอาอย่าง

0: ก็ยังอยู่ในขั้นชักตัวพี่อาเรียนน้องเมย์ที่พี่มองนี่ทำพี่ร้องหาดูงูนี่พาชิดทำไม่รู้หาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งอะไรที่พาลูกทำไม่รู้เจ้ากันนี่จะกินทำไม่ได้เช่นเดียวกันงาอ้างงูเมย์สูบีร์จะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุได้ยังล่ะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่จับบุได้ยังล่ะ
1: Kali tolonglah cium lah, kali cium lah. Ya.

0: ตามองนี่ตามองนี่เลยกลายเป็นเจ้ามาข้าซาเกียบาบีมันนี่เรามาติดมาโง่กันคุณยายอยู่ข้าชอบตัวบีอาดีพี่น้องเมย์ที่ตามองนี่ทำไปแล้วงานรุ่งโง่นี่ก็ผิดตามไปแล้วงานรุ่งมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาไปแล้วเจ้ากันมีเสียงที่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงานอ้างเว้ยเมย์สุบีดอกเจ้ามาตัดที่มวยทาร์ได้ลูก
1: เจ้าว่าเลยไม่เคยบอกเลยเจ้าใส่จอบปลาตัวเด็กแต่ไหนไม่เคยบอกใส่จอบมาจ้าบูใส่จอบก็เชื่อเราไม่ยาบูเตี้ยนะไอ้คนน่าเชื่อเลยสิเด้เลยแล้วอย่าใส่จอบก็มีเชื่อเราไม่ยาบูเตี้ยนะใส่จอบก็รับบาปไปเฮ้ยเอ็มมาดูกูสิยาวนี่กูแล้วไม่ชิละเฟเวอร์วารีจะมาเงินอ๋อ ส่งไปเลยนะเต็มเวลาอันนี้พูดเลยหน่วยอุมาพูดไม่ฮัดดงอากาศไม่เช่นอากาศเลยใช่ดอกจุยเสียเลยอาจารย์กูเช่นเทศกาลเช่นลูกไม่สากูพูดไม่ทุ่มจงว่าดีมันโน้ตายาเพียง นี่เว้ยนี่เอ็ดวาร์ดงาพิวต์เนี่ยสุยดูมาอาจจะมาหมู่จ้าชงสีบ้าอาจจะไม่ใช่เนี่ยสวา

0: 马片，跟那铁瑞呢，一师傅也就。
1: 女巫切都当然比得妙个妙，过得讲没事别进那个了，一马比人啊随便想比得人呢，别伢也跳步过你那一撇把嘞。MCDM 个，阿不是电视里的忙碌妹个，都也过瑞没变个，随便想多讲些而已，勇敢努力呢。随便的将那个里头爱瑞，没把比得人也不话瑞，今年瑞个不得第二昂，一打不比你那撇把嘞。过路随便的别伢人呢。鲁木瓦瑞古，咪咪路打算的咪啊，炒股阿皮比内姆 ，MCDM 呢，摩摩卡米利亚耶炒股普特库皮的 ，San Fran Bay Area 噶，尼玛 Spring Humanity 噶的线，北部路人南郊，阿提皮顶边阿巴嘞 ，Facebook 上面呐，尼玛 Spring 21个社团内的路，这个呢，北路路巴噶 ，Spring New 23@gmail.com 五部 baby， 马吉玛 ，Donation for Displaced Myanmar Education 路。ยีตาไหนมาเลยอเมริกันโซยาเยอะคงกินลูกเขยอะตีมาปิวอะลูกันพี่ป้ายกูเปย์ปูตัวมาพี่ป้าเลยกันยา
0: ช่วยปีเมย์แม่ไม่ยุ่งงวยปีเมย์แม่ไม่ยุ่งเนอะกงเปียมีเยเปียนซาลูตุยตะถาฤอะเลนซอกลูพะยาฤช่วยเย่หมอกเย่ผิดปีรอเปียนเบยช่วยกูยันเปียนมาดีจะเป็นไงเขาว่าชาบิบุนาจาเรียตีริด้วยเข้าจุยตีริยาบิยาวตาตนาเมาชีกาสมดาวจุยกาโอดาวโอยินตุลาเล่งลีชิงตีมินตุกูจวยตู้ยุยเปียอุ้มเมกูเอาเนี่ยขินที่เปียวรุยตะมีรอด้วยไหลจาโอสามนี้จะมาจุย

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, to a country job. Maro Latisa Vigo, Dinchenia, so tired. Maro Pimsy Chabu, hopeful. And what can be? Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets so jibble with cooker on me. Machine and again I lay. A battery big yala. Not a big one. Oh, I look at it. It does a good people. My job is good, happy. Seriously. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big one. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจีนอ่ะแต่ตัวเองยังเด็กยังยังยังพี่ดูเรื่องงานรู้ไม่กูมันมาเลยงานรู้แต่ตัวเองงานรู้แต่ยูนิวงานรู้แต่โดนมาตัวเองเด็กโดนมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันไหมคะ
1: Maru, I'm not going to be able to do it.

0: and I catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the I don't let these up, people. Didn't tell me, so tired. I don't get into trouble, hopefully. And that can be. Don't how can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery big hair. Not a big one. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person ran each other. Did you go away, BDF car? Not a big one. เดี๋ยวผมก็ยังเสียใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยเรียนไม่ดีเลยค่ะงานรู้ไม่ก็มันมาเลยงานรู้แต่ตัวเองงานรู้แต่เรียนไม่รู้งานรู้แต่โดนมาตัวเองเรียนต้องสอบทางด้านการกู้เงินชาวสอบที่ได้ไหมสอบที่ได้ไหมสอบที่ต้องการจะไหมตอนนี้เรียนอะไรกันเลยค่ะ
1: 我们的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的爹妈的